0: เขากั้นไพ่สิให้จ้าเจ้าเดแพ่งเอ้ยแก้วมานี่นางนา
1: เฮ้ยเงาะ
0: ตาพนามุนก้าวก้าวบ่มีไผเสียวมีแต่เจ้าก็ค่อยห่างกันบ่เป็นเด้อไอ้ยายเอ้ย
2: ต่างประเทศเด้อมีหยังก็เด้อขออนุญาตประคำเด้อเดี๋ยวนี้ขออนุญาตเด้อท่านองเกลียและก็ท่านจันและก็ท่านจันกองอันนี้ก็รับสรรพคุณว่าอยากให้เบิ่งเอกลักษณ์เฮาเดี๋ยวนี้ก็ขอบคุณอยู่ในโคเซตเกตแปดมรงามไม่ยังกะต่างประเทศต้องเที่ยวมาบ้านเฮาเลยกะอยากให้มีส้มส่วนเพราะว่าบ้านเฮากับบ้านสามสร้างอันนี้ขอขอบใจเด้อต่างประเทศเด้อ

ว่าเสร็จเส้นวังเดอบ้านแซมสางสะดุ้งเดอพ่อแม่พี่น้องเฮาเดอ

0: สะดุ้งตามยติพี่น้องเฮาโคตรวงเฮาเด้อ
1: ป่าลุง
0: ว่าข่าวว่าจังซี่โมเมนต์แสดงท่าที่